0: nhú, tên gần trai, lẹ đàn rụp, tuần tù ai tia, rụp giang lè, lẹ đàn tướm tà rụp lồn đăng chẳng cháp, lệ khôn nọ duyệt nại đề.
1: Bốn sang rồi, gần con chinh, làm su phê, làm bọc sở riêng, màu bạc lại tiếp cơ chỉ dạc bốn sang. Măng mươi, hôm lên nè, rù mì bốn sang, lẹ bốn sang hông xa ai, râm bất, màu cây tí gia hông hông cây bọc sở riêng. Đến nên, màu bọc sở riêng, màu cây tụ đơn, bạc lại tiếp cơ bốn sang, tí xa ạc nói trở này, lẹ nên tình đặc lạc rồi.
0: Lâm tấm tạm nâng bạp năn, hay dìm tìm một lại dùm phản ế tì. Cơ dù ta dụy này để lại, hãy chia ở mọi dọa nó còn nông kệp yếu hình tiêu quyết đổi ố, bê ta vì tất cả các trẻ đang mừng xa dàn hủy mạ vòng ngà. Cơ dù năng tơ mò có xìm lăng kệ ngã dàng cầm yên mọi dụy này đi, ở mọi dọa còn nông mọc làm nâng ngã dàng ở tiệm đổi ố. Bê ta lập năng lọ vì tất cả các trẻ mang mừng thuần ấy đương cơ kệ tìm ta. Bỏ phần nó, kệ sửa kèm đặc núi hồng cầm rình lìa, ẻ chùa, lệ năng kệ cùng quốc và tầng hiệu quân sang. ខើយឡោឡោវិកណៃដូមជាងដំរពេតផ្លែដែលដូចណៃឡោឡោខុនតោស្នៃទីមរងារត់ណៃដែលឡោឡោមជាងប្រពន្ធណៅទៅទឹកដើមអាក់ណៃមើអឺឡាច់ក៏ភុំខ្វាក៏ទៅងប្រែឡោដាក់បានក៏ចាប់មើឡាំតោឡាច់ខុនឆាប់ប្រែឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោឡោ ลำเปราะดำรำอาร์เปราะมะและนั่นลำไกลเตปกวดลำเบตุมไกลงะอย่างเตะดื่มหยวนากันละมอมก่อมจริงแจงไลก็หยวนันมก่อมจริงเวทไกลงะอย่างเตะดื่มอามะยกนองเบเตอร์กะซาไกลทารกระเด็ดดูดโอเบตาเปียมเดือบบนสร้างหล่อเท่าจวยเปียกระดักจวยหนุกใน
2: thì muốn giữ gìn được thì chúng tôi cũng đây là một trong những
0: bầm còm chim vết cài ngại vàng cầm yên mực dội này đây chim bọ ngại chuồng phan bầm cầm đi buồn xa gồm gộp lê cái chấp bị ta cài khắp kèm bộ cờ tuần ai ở tàu tiết lệ nặn ruột lằng vàm vết làm cài đẹp bọ quạt làm vết nọ nặn bầm còm chim vết con nọc ru thà cài chim cha làm tôm bọ buồn cái đẹp yếu điểm là con nọc ru thà cài dội na ngô phạm đi cái giờ bọ chuyển thêm รวมกับกระดิบประตูกระไกลเต็มตาและตันไกลเต็มด้วยบนซ้ำบริดิกยาเห็นไกลมอาเกตีลำเกินก่อมจริงเวทไกลงะยางกำยืนนั่นละละมอวัดโพหะได้ตัวเรียมรำเวททำดิมตวนควาก่อมจริงไกลงะยางอาเตียโพหะได้มอกระเสียมลังประไปเม็ดดังงะยางอาเตียเท่ากระเกิมเทมนังเปียกงะยางดมประตื่นงะและนันตุ้มไกลกำไรลำเรยงะยางเพชรตอนนั้นเท่ากระไกลกลมกว่าผดังด้วยบนสร้างในไกลแรมยมพันตีเตอร์บุตรละบังนันพ่อหัดได้ลักเท่าสร้างไกลธารกระเยาะนาอมอยกนองยาเรียลำตุ้มไกลตัวดื่มดูดโอเบดมอมก่อมจริงเวทและนันสวยเกมลำไกลเตปีนุกใน
3: เอลาฮาริยากันในก็ต้องที่เอ๊ะด่าเกี่ยนละตับเป็ดทองทีฟุ่งกับบะบวนอันเนบะบวนอรังเตาะไงสวีตอันคลับไปเลยไปก็เตาะแซมเห็น
0: เปียมก่อมจริงเวตินุ่มสักแรงอย่างอาเตียแกลยมพันตาเลยเหล่านั่นละเบทอกไหลนุ่มแกลงอย่างนั้นเสสีนกก่อมจริงดังอย่างแกลริวย่างกระดับบาร์โอเอ็นแนงชิงแกลตุยรูปกะแกลกำไลมอมยุบบนสังเกตย่อลำตุงเกลีนุกเตอร์เลยงะอมอเท่ากระโอกแกลยมพันสิทธนิกแกลงะอย่างนันจริงไอมากก่อมจริงตุกำเมาหลอดหลังเวทเติมยุบบนสังเท่ากระแกลยมพันเพราะได้ลักหมอดูเลยงะและนันหนึ่งตัวควานหล่อมตมลางมอเสนันเกอก่อมจริงเวทแกลงะอย่างหมอแกลยมพัน
4: คุณสร้างโปตะในลำไกลเด็บคุณว่ากรูยวยนาไกลยักษ์แซมสนันโปจังหลอมดิขยาเห็นแสสีตะในนั้นดุยเมาแล้วอันแสสีลำไกลกระหารูปในปึกยามในตุกนะสยามในดากนะเปียแจในดากดอกมุ้งตรงจริงชาอันยิงกันว่ากรูยักษ์แซมกับโปยะอันกีดินั่นแหละยิงโปอัดยะเปียวและนั่นหลอมดิลาเห็นอันก็ยิ่งยางกันว่ากรูนั่นอันจังกับพงตัวเองแหวสะสีมังในกัดล้วนอัดเมาไกลดิอยู่ขับจังดิ่งดิ่งลังกันว่ากรูโป
0: เติมก่อมจริง

0: เดี๋ยววันสังดาทอกละประตูตื่นยมพันคนักรุ่นดื่มเบียลากแลทารกระดักกระตัวเองเวทลังเอาหาดรำเรากระกันนอกเซตในเกลเฮนกับพ่อได้ลักและดันตัวเองเวทสังตีสังกระเปียกกระจับกรุ่นดื่มดักลักหาดรำประทารกระสังกรุมโซมตาและกระตัวเองเวทลังคนักรุ่นทารกระอยู่ในเดตัวเองเวอามาโยกันนอกหมดหลังดูดโอเบียดดำดำไปทำด้วยกระดอมบุญด้วยกระกันนอกกับคนักรูดื่มกระเสียมตัวคนหัดเด็บกลายขับโบกลายแผ่นปีกดอกโมกลายแผ่นปากกอใส่กลายพัดกระดีและดันกลายละจวนดีมังสะยวนนะ
1: เพราะจังบิมตารูปในกระพุงบุญสร้างกระพุงยังได้เล่นจีจังจากตัดเงาดาดาหลังกันหิวจังอรังเท่าเมื่อเกิดกลายเป็นไรตั้งมนุษย์ดื่มพลุในฮิตไรอัดยาเปียแล้วนั่นไรอัดล่อบิมดีก็เราบิกจับก็แล้วจังก็ยิ่งจังแรมเสะเมื่อจีจังบุญสร้างแล้วจับยุ่ยในปูอย่างใดไรอัดสาไอ้รำบิดจังบิกจับกลายเป็นไอ้แล้วเรบิลาร์ก
0: ็มดโรตีโอ๊กด้วยนัดลังละบุกกระปูดปุยเมื่อกลายคานกลายเกิดตัวลังกระจำเอียงเอาดังปิมแสมาแสมไล่จิงชาและกระเปียเจ๊และนันถมกลายหยัดเรือก็กลายไปขับโบกลายเพียนประกอบใส่บังนันทอกละกลายสุรเกียมเมมเทปิมด้วยห้องประกอบใส่บังอยู่ไหนดี
1: จังปิตาละกลายเพียนดื่มไอ้นุกดื่มดิเรามอลและตึงบนตุนไอเร่กลายเพียนต้มตะกับนักโจกับกับยุ้ยนอยปูลกับบุญสร้างบนิกนักเกลียบิโกลุงโมคนโดยยมอลและดึงดะดื่มไอโลเรามอลกลายเพียนอยู่กับจับสนักดึงมันนั่นเรามอลกลายรังกลายกรีกลายกึศซับเกิดความดุนกับมิมาในปรองคนโดนไอเร่จังเกลียดิบเร่ยมอลกลายดิกยาก
0: ระเดียบเพื่ออเมยกนำก่อมจริงวิทย์โดยโอก็อยู่ตาสักแรงอย่างอติมองก่อมจริงวิทย์ทรวดในสิทธิ์นิกอติเวอร์เมอร์เตอร์อเมยจิบยาจักมลิมรมรูบาลุกแลมรมรังจักเตอร์แกลริวยางถึงกระจายอย่างอาเตียดังอย่างกระดับบาร์โอเฮนาจิงชาและนันนกก่อมจิงบอมบารูปมาซับมอกระเปียลุยลันอินเทอร์เน็ตเซตนิกถึงแกลทารกระนันมอกระเปียจักอิลิกับรากระเซมตัวตมปลังกันดูกระเตะนับยมพันเห็นมลิมรมรูอามอยกนองมอโนกระเปียลำอินเทอร์เน็ตดูโอเบดาลอติมเดวิดลำกระเฮดบอกว่าลำดูกับพ่อได้ลักกระเซมตัวสร้างรำอารมตมปลังกระได้รำพระและนำดิบบนสร้างละทอสร้างกระเฮนกระคุณครูทารกระดื่มอยู่นาโป
2: มอบไรลุยกระนวดที่ปีเดกาเรมอบไรลุยกระเบียนมิมาดวนไอเรนั่นจริงสำตากระยุ่มแปะตอกแปะสดตุยกระไรวาบายตุยกำนงสับปงตุยกวานตัวเมียดดึงมังกระดุกดึงบังหะเรเสียมลังดิมาหลงตุกกระไรบลุก็ย้อนนั้นจิงไรดีเท่าสั่งจิงสิทธิ์จิงยาลังไรดีเท่าจีจับตากลายเพียนนั้นดีเท่าโบจับตากลายเพียนนั้นและดีตกดังบังหวะของไกลย่อกล้ามาสนันการดื่มโตกับพงบนใดแดงหยุ่มมือ
0: บุกละดังบังสักแรงหะยางบระเฮิมตะมอมดิกยาเห็นนั่นละบริงามกระเจ็กบระจีเปียตุ้มแกลทารกระเดิมตุ้มจวนอาเบียลำจาระตักลักลำนั้นดุมแกลงอย่างอาทิหมอกระเปียลุยลันอินเทอร์เน็ตมอยาเป็นนุ่มกษัตริย์ทารกระเสียซีแกลงอย่างอาทิดุมก่อมจริงด้วยลุยงะด้วยทอกละเกิดคนกรุดื่มอยู่นาดุมกระแจกมก่อมจริงดังอย่างแกลริวยางกระดับบาร์โฮและดันดุมแกลกำไลลำลุยงะยางเตอร์ดุมแกลไลนันหมอกระเปียจักดุมคนกรุทารกระเอยู่นาอามอยกนองเมื่อลำแกลยัดเละดื่มโดยโอเบดาละมอกระเปียจักด้วยลันอินเทอร์เน็ตจังกระเพาะได้เห็นดูแก่แต่นับมอโนกเซียมลังตุยเรียม
3: trong show thì chúng tôi đưa ra những
0: làm hạt rậm đạt này mày giặt lệ lại chặt xem lệ nên tôi nguyên vết thầm đi tà rắc rết để cởi tội bùi cả xem làm con nạc cửa đường dưỡng nà làm quen đạt này thì ngọt và dùa thống cả rậm đang cả nồng rau mày giặt lệ lệ lại khăn lại cơ tuy lại ngạm cướp lệm lệ lệ lệ mồm rô làm bỏ thà rắc rết bỏ ní cỡ này mày mẹ thà thà rắc rết bằng xạ dưỡng nà lệ nên đi cởi tội bùi bồng đi dưới bẹ để xa ai cởi tội bùiดมไกลจีเปียทำอินเทอร์เน็ตอิลิกาลกับพ่อได้ลักตัวเฮมเมดาอามาเทากระเปียอบงัติวากระทารกระไกลกระยำพ้นอัดมอมเดือบนสังเมื่อก็อยู่ตามเดือบนสังจริงพ้นกับกระทารกระสะเวนานกกระเปียคนกรุ่ยเวนามก่อมจริงและดันจวย

0: เพื่อคนครูทารกเรกตุ่มกลินุกก็ยอดนั้นมันก็จริงเวทแต่นั้นลิมรอมโรหมอกแหลมกวบเวทก็ยอดนะมันก็จริงเวทเพื่อลำตีเราคนครูเดิมมาซับมารูปและดันลิมรอมโรจังเกรียบเลยลันอินเทอร์เน็ตและนันตีพิมลาตีลุนุกบีบรัมตัวแรมมดิกระไรกันนอกแหล่ทารกเรดื่มยอดนาต่อเจ็บเพื่อก็ฟงหัดได้ลักอินดูไก่แต่นับ
1: hiện nay đang thực hiện cái
2: ra nay cha lạc lùi ngã trạm trôn mô chê rô spanh để nâng tốt mặt trạm trôn một canh cơm đi kè bọt thạc kè làm năng đi ngã chắc đi kè bọt thạc kè mô màu kè dùng phản đi họ trạm đi kè bọt thạc kè chuyển xa làm tốt mặt trạm đi kè bọt thùm kè kè tiếp làm cha rộng còm chuyện đã tốt kè kè tòa mùn chạc xe am cơ tuổi nguyệt lăng lẽ nâng rữ mô lưu tuổi nguyệt hệ truyền thinh làm cha thạc lạc một lăng kè kè tòa mùn chạc xe am chuyện bọt ngã dùng phản đi
0: ดังบางแกลงอย่างกำยีบุกละถมแกลทารกเรบังสะเวียนามาปั๊มเถอะมเสซีให้เจียมเตียเปลากะแกลเจมดาวกะเปียเช่มเด็กแกลกลมกวบบนสร้างกงปุ๊กแกลริวยางเฮนายจิงชาและนันคนหาได้ประกวดลำมมเด็กบนสร้างดมคนนักครูทารกเรนันมอและอดุนไอยาเลียและนันมอและคนนักโจละตุยแรมกะเรเปียดังบางถมแกลงอย่างอติเดิมบริมอกระเปียลำอินเทอร์เน็ตเปียโฟหัดได้หนุกในเท่ากับพนักงานหรือคนนักครูทารกเรอมอยเปียลำปรองหิจิโอเบดะละมอเจเปียดิมนาร์กหัดได้ลักหนุกในแต่นักอันดับดวงรูปแรกกับโปรเกรียและดันดิมนาร์คนนักครูทารกเรอยู่ในห้องไกลเดมังระไกลเราและดันอันดับดวงสับรูปดวงรูปจากลับหลังในรอยละตับในและจักกำเนิดบนสร้างและดันดิ่งกับเตรียมดิ่งกลางและบนอันดับต้นและอันดับดวงรูปไปแต่

0: sang ra to rem kuna tu ka han krem kang klae dap enang klong engit ate ko mching klae rem na ple bom po ati kwa kanang pra sang che a char do hu hui chuong ni bon sang lan to pan thun tuệ po to blo nam hoi dong ye yang char កិច្ចប្រឹងប្រែងប្រទុកក្រាមនឹងបឹងមកនឹងចាក់ទីសង្រៈគឺសាដណ្ណានគឺទាអ៊ីងូមេកតាមក្រាំកាំងក្លៃរ៉ាអ៊ីងូពីមលេរ៉ាងើបព្រឹកក្លាំងទីទៅប្លាប្រងលំបួនសាងក្លាមរយតប្លុះតប៉ាន់ម្លន់តប៉ាន់កណ្ដងគិតកែប្រាក់ដាំងចាតាក្លាក់គុំជីងលេះក្លៃកាប៊ីនទុយរ៉ែមលែនអនឡាញទឹមហតមទុនទីណូកាប៊ីនតាល់ក្លៅកណ្ដងគិតកែត្រងអឿងដាំងគឺលប្លុះប៉ាក្លែកាប៊ីនមុំគុំជីងលួយឡានដុងរូបទុះហឹងទ្វៃទុះនំណុកលំក្លំចារណៅកាប៊ីនមកទឹមដុងជីលឿងងឿនមានទ្រៀកលំទូអឿងដាងខ្វាកណ្ដងប្រាក់ដាងចារខ្វាយពុលពីឡាគុកហុយចារកៅធីវអានលំទូអឿងដាងកៀងខ្វាគិតកាយកណ្ដងប្រាក់ដាងចារខ្វាហុយដងយ៉ាងយ៉ាងចារដូហ៊ូហ៊ីនឹមកាប់លំទូអឿងដាងកៀងខ្វាកណ្ដងប្រាក់ដាងចារខ្វាកណ្ដងប្រាក់សាំងជេអែចារហ៊ុនទីជាងហាកែងខ្វាកណ្ដងប្រាក់ដាងចារអ៊ីយ៉ាងគ្រីនៃកណ្ដងកែងខ្វាកណ្ដងប្រាក់ដាងចារខ្វាកណ្ដងប្រាក់មកត្រង់តូគូវៀតណាមចារទឹមដងជីលំកណ្ដងគិតកាយប្រាក់ដាងចារ
1: ទីនោះក៏បាននេះពេលឡាមោះមកលះទឹមតាផុនលំហាត់ត្រប្រាក់ក្លែកកាចាស់មកកណ្ដងប្រាក់ដាងចារលេតនានកណ្ដងគិតកាយប្រាក់ដាងចារកញ្ញាំភ្លេងអទុំហាត់ត្រមទុនមកទុងអឿងដងជីកៅទីហួរអានលំទុងអឿងដាងកែអង្ខគិតកែកណ្ដងប្រាក់ដាងចារខ្វះហួយដងញាសិនចារមិនទុំប្លាំងកះត្រមប្រមរទ័ពលុះនាំមិនកណ្ដងប្រាក់ដាងចារកើលំក្រាំឌីវាយុអតុទឿនទុំកណ្ដងថារប្រកណុកណាលានក្លែពីមកកណ្ដងប្រាក់សាញ់ជីអែទួគលរាំទុនមរសៃបណាមិទុទ័ពលុះហ៊ីម៉ាមិនកណ្ដងគិតកែប្រាក់ដាងចារកើលេងអទុំហាត់ត្រមទុនហាត់ត្រភិនដាងដងជីដូហ៊ូហ៊ុយនឹមកាប់លំទ្រងអឿងដាងកែអង្ខកណ្ដងប្រាក់ដាងចារខ្វះកណ្ដងប្រាក់សាញ់ជីអាចារមិនទុំប្លាំងទុំរាំទ្រុនកំឌីកយ៉ាប្រទុំក្រាក្លែហេតិបន្តាលំណានមកក្លែកាចាស់លេងអាចារមិនទុនប្រពលសបាន់មិនទ្រងអឿងកំក្រាំឌីបួនសាំងកាចាស់ផាត្រភានអ្នកដាប់ពេលហាងថារក្រេះមកក្លែមគួបពិតកាចាស់ផ្លែនឌីកយ៉ាហាត់រមប្រមរទ័ពលោះតប៉ាន់លេងហាត់រមទ្រុនប្រពលតប៉ាន់កំលិះមរក្លែពីមោះឌីកយ៉ារវៀតណាមហងទុំណេកក្រាំឌីប្រទុំក្រាចារឌីកយ៉ារម៉ារកាចប្រឹងនេះណក៏បិនលះមកលះទុំហាត់រប្រក្លែកាចាស់កំឌីកយ៉ារប្រទុំក្រាអេកស៊ីមក្លំក្លំលិះមរហាត់រភិនឡាឡាន់ឡែនន្ទុំហាត់រភិនយោទុំក្រេមកាងផលជិងការមកាងក្លែពីមលិះបងយ៉ានអទាលេងអត់ទុំហត្រមទុនក៏ទុំតាប្រក់ដាងវៀនអមតិងាលេដានហត្រប្រក់ក្រៀមកាំងក្លែដាប់ពីណាស់លាន់ចារឡាមីនុកមរោប្លោះរាំតេណូក៏បិនដងជីលឿងហ៊ុនមីងជាតិឆ្នាំជុំអឿងដាងខ្វាកណងប្រក់ដាងចារខ្វាយពុលពេលឡាគូខ្វាយចារអ៊ីវឡៃទុំគលកណងថារប្រក់ប៊ីមលិះមរោក្លែមិនបាទុំហត្រប្រក់មុតកម៉ាស់ឡាំក្លែដេផ្លែរ៉ាជុំអឿងក៏សុលមក្រាចារកាយប្រក់ណាគូលេងាកញ្ញាំផុននឡាលឿងអទុធឿនកណងប្រាសាងជាអទគលម្លិះបងក្រេតឡងរាំអារជាងាំក្រាមេកយ៉ារឡំកដបនឹងកណមរោម្លិះមរមរោចារចាំងលបយអទុធឿនវ៉ាល់ឌីកយ៉ារមរោមេកតាំងក្លែពីលៀរប្លះបះក្រិងលន្តាប់កងើក្រិងលន្តាប់ណៃលានកតុយហាងអេកស៊ីមេកយ៉ារកដបនឹងលូគីស្ទិកមរោទុំក្រាំតះលាននប្រោទុំក្រាទីលវិទ្យា
0: អកួររយតប្លុះតប៉ាន់លន្តប៉ាន់ទីតាច់ណាទេបេនទួសាបិញអានចាចាឡាយសង្ខរមតោរែមគណទុកហានក្រេមកាំងក្លៃដាប់ណាងក្លងងិតអែនទេមកុំជីងលេក្លៃពីមូម្នាស់ប្លែបំពោះអែនទេកាមកាត់អទេភែរណែមតោនឹះរែមលេតអានទឹមនេះកណៅកណាក់លំអែនទេភែរយ៉ាក់សៃទុក្លោភ្លុលេតអានអេលើក្លោភ្លុតប៉ាន់អេណកាកិច្ចមិត្តឡើងក្លែងាក់ពីមូនណាន់មោធឿងទឿងហ្វាមត្រឿងសឹងកែងខ្វាកិច្ចមិត្តម៉ាក់ប្រាកាហានយ៉ាងបួនវៀតណាមត្រង់ទឿងវូហុងសឿនលំត្រង់អឿងដាងខ្វាកណ្ដងប្រាកាហានក្រែមកាំងក្លងអងិតអែនទេអំពីឡាកកណ្ដងភុនកិច្ចប្រាកណ្ដងប្រាកាហានក្រែមកាំងក្លងអងិតអែនទេលេងអនកណ្ដងប្រាកាហានកវ៉ារអេម៉ា
1: បាក់បងអកវ៉ាទេតាយិនទេភារហ្វូកាចារសាឡៃប្រាប់ប្រិមិតក៏ក្លែពីមោភារមណាស់ម្លែអំបោះបំផៅទីឆ្នាំក្លែពីមោមោះលេងអលេ dum po hai de periyua ka pram to rem yak se tu lop lo le dan el lop lo ta pa ne re ma ko na tu mde ma pro ka sem tlang pe nik le yo ha dram tun dum pra tum pa bom pa phao le dan rocket lam nok yu me de pier at ma le nga hong kle rang ka jap pe da pe nang ลำเกลปิมหมมนะมแปลบอมปะพาวติในดมนึ่มกะเตเพียรกับโตมดเรมรวยงะและแกลปิมหมดใหญ่แต่เพียรมก็ฟังแปลบบอมบีมปลักนะรอกแกตติโกลันรวยแกลจนหิลึและดันแลในเกิดตาเลยลอยแต่เพียรเอลเลอร์ตลอบรถปันเอนโดเรมอร์บายัวและนันปิมหมดเพียรนะพาวมแปลบบอมพาวติและดันนะรอกแกตเบิ้งแกลปิมโมดูกำดื่มกะเตเตเพียร์มดื่มแรมมอกระเสียมลังบีมกระเนืองทอยัวมดื่มโต้ละไม่เตเพียร์มไปตอกนันกระเสียมลังวัดปรำโตแรมเพียร์และนันยัวบอมโต้ละไม่เตเพียร์มเราเบิ้งกระเสียมลังกิดแกลไกลงะปิมโมถึงเตืองฝ่ามตรึงเซินกระเอียงกว่ากระเจมในหมาปลอกกระเนืองปลอกกระหันอย่างบุญเวียดนามมปุ่มดีกระสังรำโตแรมก่อนนัดรู้กระหันเกรมแกงลงอย่างงิดอาเตียประปิมเม็ดไหลจักมก็จริงแกลปิมโมเลือกกระจับมเราดมไกลงะปิมโมมอเลงะยอสีไกลกระจ้ามอไกลดับไปนั่งกำนุ้ยดังทังจวาถึงเตืองฝ่ามตรึงเซินเอวไล่สังระและดันดมกระนังทาระปลอกยอตัวลำลิมรอบรำโตแรมมดีงิตีกระแกลบจัดคนหัติบนังทอมเซมกระแกลเมาเดยัวระเผากระตวงบอมตุกกำกะเตเตเพียร์บอนิกดื่มกะเตเตเพียร์มตาทนมเปตอนั้นมกบมเปตงดมกระนังปลอกกระหันกันกระงกระจับดมหันจำจนกระเกรียมแกงแกลดับเป็นนางมดีนังจับโตแรมประปีเม็ดกระจับไอเตียกระตึงปลารอ
0: รอยตบลุกตบันมลันตบันดงจีโดฮูฮุยนิมกับลำตรุเอิงดังแกแองควากระนังประดังจาร์ควากระนังประสั่งเจแอจาร์แกแจงกะไลมะประหึงนิบวนแชงมลันตบันทุนตวยปอตบลุนำ
2: ตินกแม่ประไม่เลทิวังอันตกติลุปลุสะเอกนบตรงเก้าหึมท่อกะวารงอุ่นมึงเม็ดดังวังไม้ละวิตรงหึงไอหนอลูโบปรุงะสดเซงกะวาเรงกะงะอมจักกะไกลติบในบวนสร้างเล่นอันไกลใส่ปราลมึงตุ้มกวดใส่ฮลักติบเยี่ยวกะตรงเก่ากะขวากะนังพระสั่งเจแอจาร์กะเชมคลังกิดแกนเชมกระปีเละไกลในบลูรำติดออกมาพระดงจีโดฮูฮุยนิมกับลำตรุเอืองดังกะเอียงขวากะนังพระดังจาร์ขวากะนังพระสั่งเจแอจาร์กิดแก่กะนังพระสั่งเจแอสะเอกนบลอยงะจักกะไลกะเซมคลังพระกะนะลำบุญแซงมปิดทางนั้นก้มจริงกะไลปิมตอมโบบลูรำหังนิบุญแซงปิมกละตึมพระหึมเท่าตรงเอเก้าดงจีกิดแก่กะนังกะเซมคลังพระกะนะจาร์ก้มปิดหังตึมกำลังตามพระโยธมกระเชมกลางกลมทุ่มพระงะมึงวารงนังบุนิกไกลเปยวลันจอลมกะไกลลอยงะตึมหาจำตุนกะพระเกรมกังวารังกะและนันไกลลอยงะตึมหาจำตุนเอลาวติ
0: เราในดงจีโดฮูฮุยนิมกับลำตรุเอืองดังกระแองควากระนังพระดังจารควากระนังพระสั่งเจแอจานจากลักเกิดลังกระไลกระบินเมื่อกระไลหำเท่าปูตุตื่นกระเซมลังตุมะบิดไล่เล่นอันงะตุจิงรำอาร์มกระดับพระดิกยาพระสันติงจานจากลักคือทนตัวอิปอตุปโลนำตัวอิปอเหล่าปลุตุทนตัวอิปออิมาปลุนาวกระบินมองตุ้มดงจีโฮทิเมียงเท้าแกแองควาคิดแกกระนังประสั่งเจแอจารดาวมีเล่นอันอีนวนบุญยะ
2: ลอยดาวพระมดีกยามประสันติงจานแตกลักคือทุนตัวไอปอตบโลนำตัวไอปอดเหล่าปลุลังทุกทุนตัวไอปอยมาปลุหัตถะกยำงะมรามกลามตุนประมาเล่นอันหัตถะพระมดีกยามประสันติงโยกบหังคือเล่นไตลอยงะไกลปีมกบกระนังทำพระมดีกยามนังทังเทจันตุยปีมแหมแหนมไพลเปยวาตุตื่นงันกระดับเลแอบรึมกลับเครื่องไกลหิงแองประสันติงตักลักลำกริ่งวาลกลุ่มลาและนันหังราชาตาจังเงาในจริงไกลตื้อคะแนนยมพันเปยกนังประสังเจแอจาตักลักไกลหลังจักประสันติงเอวจักลูเฮนไกลรูปรักตุปิเลและนันมดินังตื้อปิมแหมแหนมไพลมึงประสันติงลำกึนุกมราวอาจะขยำงะทุกทนตัวไอปอดเหล่าพลุมกรามดิประสันติงจิงประงะพนลำจารตุตรงปิมาพลุเอมาเอกลักกือต่อยง่อยไรสันมาอักนังดิกยาติงตึมกือทนตัวไอปอดตุปโลนำตัวไอปอดเหล่าพลุมาพลุเอมากวัดกระจุเอตุสปันพลุตุปันเด็ดตุลำสะทุนลำนัน màu tuổi tu span plu epau kul tuổi ngoi là cha tại ngao epe plu pa eklat cái chu itu epau kul tuổi ngoi làm là cha tru thôn tuổi bội mà plu gram đi đặc lắc jing no khai sân tinh lệ e xem ác thà krem thề chan kul glom ta lên ăn là cha tại ngao
0: rồi tập lu tập ăn lần tập ăn đồng chí yang kri nè cân năng cái ăn khoa cân năng pra đảng cha khoa cân năng pra mặt trắng tổ của Việt Nam tràn đặc lắc trung lên ăn mạ pra hằng tướm cân năng pra anh ngao cân nô cân nà tiệt là tràn tại anh ngao bri cừ tướm ipul re tị nọc cờ bin cân năng pì cùm tướm ipul mạ pra hằng cha
1: tị nọc mạ pra đồng chí isang green nè cân năng cái anh khoa cân năng pra đảng cha khoa cân năng pra mặt trận tổ quốc Việt Nam cha hắc mạ trung tướm cân năng pra but his compassion rely tezuchi yêu cla chun tezuchi là cha Trung Quốc Đài Loan Save the Children International, Eoklachun SCI là cha Anh, London Action Net International, Eoklachun AAI là cha Hà Lan. Rê cập binh cần nâng bình gồm tùm ít bùl mà bỏ hòn cha ra tạc lạc. Bết thọ năn là chắc lệ ru mừng tùm cần nâng bỏ hòn cha ra lầm rìm là này cao. Cái ân khoa cần nâng bỏ đáng cha ra khoa cần nâng bỏ mặt trận tổ quốc Việt Nam cha ra Isang Green nè cần nâng bè thâu. Bết thông tùm kè tụ tình chạc gà là phim đi kè giả ra bỏ cả nọa. Cha ra tạc lạc ở tục lụ nốt mọ kè đẹt lan bỏ nếch làm kênh tạc kè bùi kênh ế tì giang kênh cơ nông lân. Lên nâng kênh nếu bốn sang dưới bẹ. Sơn anh chàng mọi tiệc lệ ru việc lòng bàm đi buồn sang cả nạp nhai. Cơ bọm tùm chốt bọa ẹt rau lại đàn tùm nạch tùm bằng họa cầm đi buồn sang. Gơ thân tuệ bọa đọa bất xa tuệ bọa đọa bọa hìm ma. Chà rạc đặc lắc mục lòng lưng tù mạ xe tù hìm ma bọa lò lệ ru. Mừng tùm cân nông bọa ẹ ngào con ụ con ả tệ là chà rạc tà chê ngào.
0: Ê bùl kì xem tlang hội đồng nhân dân chà. Mừng đồng chí Phúc Bình nê kè tâm. Cái em khoa hội đồng nhân dân chát vẹn là này lâu nạc xem lăng bọa tục kram nâng bằng hóa cả phùng đề rèm ra tục giang rôi tì sang ra cư xa lên ăn cư tòa y ngôn này cả tâm xa đặc phơi
2: thôn rèm tòa y bò tập lô năm tòa y bò tập lô cả chú sang ra cư xa lên ăn cư tòa y ngôn này cả tâm gồm trình nọc hoa bằng giang rôi cả bại tốt lâu bút lâu chỗ đề rèm ra lâm ăn một lòi tốt tòa bút tòa bằng chỗ đế một lời rù mừng rạm ra xây hoa cờ phùng đề rèm ra xây tu bạ chỗ đề hoa bằng lời hành ra tục dàng rôi nếu buồn sàng rôn tí nọc mạng ra bùl kê xem lăng nọc tục kram nâng bằng hoa kê lăng nâng bằng hoa hạt rạm nạch bạp em biết phê hà chạm xây lên ăn cộm chinh cờ lời hoa bằng dàng rôi cờ phùng đề rèm ra biết thằng ăn trông xây hằng cơ nọa trú nèm tô cơ bộ kể lăng rộng ba lên ăn kèm càng kể lại xoay pral cơ phùng để rèm ra. Plu răm tiết nộp cơ xem lăng đồng chí Phúc Bình nê cơ tâm cơ em khoa hội đồng nhân dân chà. Kít cây sang ra lõm đi cơ tăng bộ kèm càng kể lại tùa chắc nâng bằng hóa. Hâm thọc lạ tùm kể lại ru đi cơ tăng kèm cục bít bla và sang ra cụa xoay lên ăn nếu buồn sang lâm bộ kể lăng phùng để rèm ra.
0: Rồi tập lúc tập ăn lần tập ăn, ế bùl bì cùm phùng nê chàn đặc lắc, ngộm chinh kê lạc bình kê xem lăng vít, hắn trả bọa hâm thâu kê bọa tập đơm nệ cây, lâm cư lệ nục mềm rộm rô, lết ăn kê lầy loài ngạ hắn trả bọa sập ăn, loài ngạ kê lầy tập đơm nệ cây, lết ăn xìm kra tươm kê lầy chạch, màu hằng phùng nê, lết ăn đẻ lạc thôn tuệ bò tập lô năm. Nào kê bình, màu đồng chí, y nhuôn buồn dạ, cái ăn khoa cân nặng bọa sang chữ ẻ chàr
1: thôn tuệ bảo tập lớp năm đùm cơ bọa bị cung phom đi làm chàr cả tên đi mèo cày mạ bọa để cả tăng cày bờ yoa cả trâm nằm rầm rô làm cày lười ngạ bầm tập đờm đìa cày lên ăn lười ngạ hạt bọa sập ăn lười ngạ cày tập đờm đìa cày lại đầm xem cày đùm cày chết mau hầm phom đi lên ăn hạt đầy lắc sa cả trạch bọa yuom phan làm hạt bọa cùm làm để cả nhà bọa đùm cày cày tiếp ta kìm đi yoa bẹ lên ăn kềng chữ chiang gờ thôn tuệ bảo tập lớp năm tuệ bảo lọp lốp hiện tại thì mô hạt đạo bỏ hơn thao cả bỏ tập tờm đề cây hong bỏ ngã thao sang lá ngã dọ lại tiếp chặt xem hen lại đan lại cả bên phim tuồng bộ phom đề đặc lắc hong cả trâm đằng mèo lại đâm lì mèo lại mà bỏ làm cây núc lì mòm rô mò lại hệ bé của chú tu con đùm đề lười ngã ipol pi cùng phom đề mong cọm chiên lại ipol ngã bỏ hơn thom rô hong tập ăn bỏ chỗ mai tây mgob pet ngam kra let an dung lep lo kju mro ha dram dung asap rup dung rup klem tap derm dia kai kalinduk mlih mrom ro klae te tun ka phom dia lam ra klem rao let an ha dram dung asap lup dung rup tak lak ยอลาเจเปปลุสเซบอไปตุบรัมเตกนันกวลกะงะปรวก็ยัวเกรมกางไกลดับปีนางกระผมเดียและดันหะไดลักอีปูลไปกุมผมเดียจารลำดิมนากระจะไปตุปลุนกปิมโมอีปูลเฮิมทอมดิบอันสร้างดอปันปลุดอนกปิมโมนกดาวกันนางมกอมจริงตัวไอปอกระจุบเลยมะนกปิมโมดมกราปรอกันวะห้องปะไอปอนำไอตุปะปลุจุมด้วยรวยงะหอยนอปรักดูตุปะไอแกลปรักมเสรปรอมะไก่เบสไซปอจุมด้วยมะปรวะเทกริงบนสร้าง
0: กนังปรอหล่อมาและดันวาเรงกะจานแตกลักมะปราหังกนังปราตุมกราดิกยารวาลตุเตกรามจริงยังสิ้นจารโหบักตรงกวกกับปรามกรามจริงประสิมนังเลาะมากับลาจานตัดอย่างเงาเล่นอันไกลตีปีกุมมะปราไกลรูปรักตุไปเลยกับปราเลาะมาลอคิสติกลำจาร
2: ตีนกมะปรากนังปราเลาะมาเล่นอันวาเริงกาจากลักหำทอกับปราตุมกราปรามจริงกริงงะเลาะมานกดุงบุ่มงามนังเลาะมานกตึมปีอัดกรามจริงเล่นอันรุยเปลมนังเลาะมาพ้นมึงจารเบียชิกะลาจาตรงควกกนังพระยันชินดิ่งที่กะไกลดิกยากริงปลาเสาเรียงดินังจักพระกรามจริงไกลมะพระรุมกบปิมเลือกไกลจังปีกุมปลาฟากนังพระตุมกรามแนมไพลหังไกลตุตื่นจักกาลโมมึงพระงาละมาแตกลักจริงและไกลตึกกะนางกะไกลปีกุมมะพระและนันรูตุปิเลโยกบลำรวมลันตินับ
0: ลำรอยกาวกนังประปุยกำไรแตกลักกบปิดหังกนังประสังเจแอตึมสะตุอันปักหัวเถินและนันวาติหัวกบจริงกลายเจ้าสังปับรูกะตึมกวดใส่กระดกกระดาษหลังป้ากวดใส่บุญกระนับเลดลันกะสังตกและอันตึมกวดใส่หมอกลายเลดกระนับกะแปะมังยันอันเตอหมอหมอจักงะ
2: ปะปูสังหมอเจ้าลำกึนแนลำเอโนปลุปูสังหมอรุมตังหังปรักรูมึงกนังพระปุยกำไลกริงกวาลกระตีดักลักหังนังรูกระจุบลุกลักปรักซาปัวสังตีนกเจ้าสังกนังพระปุยกำไลดักลักเลาะรูกระกรับปัวสังมอยมากลักปรักกระยำรูตึมกวดใส่เปลยกระดับนังยัวลำสังเราตึมปัวสังมอรุมตั้งเล่นอันแงตุจริงเอเลากระยัวลิมจันงินไอปุมระรุมนิปุนสังมอดนกตกกระจับเริงมดินังตีรำกังกลายยันอันเตอเมาจักงะงินไอปุเจนเมาตีกริงกวาดกระ
1: เลงะหัดรำตรนตับพามกบเป็ดโลบวนกนงประดังกนงประสันจีแอให้พูลไปกุมกหันดับสะเอตรงจารตักลักมอตับพาจริงตอบลดนำให้พูลกหันดับก็ทนตัวประตอบลดนำให้นกกหันดับบุญกนับอตุกมะกนงนำก่อใส่และดันก่อใส่เก็บบุญกนับอัดนำก่อใส่เมื่อเพื่อกหันหัดดับกรับดีกว่าแสบเรือหมอกแหลมลิมเราให้ปลไปกุมกหันหัดดับสามจนนัดลุมตาปรัวเพื่อมดีกระยาดกระดิบตาลับนั้นดึงตีกำลิมเราหัดดับในหมาปรัวมดีกระตังปรับลิมรอมโรและนั้นเลยงะย่อหัดดับในกระปรับปลามจริงและดันรุมดัง
3: ในจริงกระตูตื้นหมอบเวทมือปูลไปกุมกหันหัดดับและนั้นปนนี้แกลงอพ้นเกิดกระตื้นมมนุษย์ละไม่ปูลเกิดปรามกรามดิกระดิมตาตึมแกลดูบังหวะมึงปราบปรามจริงรมนั่งแกลบังการเบ็ดทำนั่งปราบพ้นดิแล่นอปรักมบวิทมอมเสสิกเพติวสอเลียงลักเมาการดับดิ่งปลาปลาลุยที่รวมดินอปรักมบวิทและนั่นมึงนั่นแกลดิมตาเกิดกระโจการดับเรื่องหมอกแกลมลิมเราเห็นไร
1: ไอ้ปูลไปกุมกหันดับลมจุดชารกหันดับดิมดารกลายเท่ากระกระตื่นกับเราะบังโปนั่นละจอมลิยมเจมดังปลามเรามาปองงะดิรอดุมเจมดังปลามดังรุงโยกว่าพองเกรงลันยันอาเตียและดันมาลุมด้วยเรบไลเมียจันหงลิงกหันดับเตะลุตันเหิบจริงกหันดับกระกระเน่าทอมเราะกระดูกบังวะลำไส้ตามกระลันโปเมาเมียจันหงลิงปีกำลับปลาและเสาเรียงและดันกับเพวารปรามจริงมึงเมียดระในหมอปลาและตุ๊กแซตุ๊กพ่นนาปอเสาเรียงลำนันหมอนำปลอกพ่นหมอเบิงและบ่ทุนตัวบ่ตัวปลิมาก่อเสะเมียดหมอเปิดเตะไปนำตอนปอเสาเรียงชีหอยนอกนำปลอกเห็บบ่รักษากิโลกรัมและดันตัวตอมกระกระเพสารทุนในเสาเรียงเมียดหมอเปิดเตะไปนำตอนปอเกิดลง bỏ tụ tên miệt mò bảo vệt năn ở mọi do con nọng trù gò xe miệt mò bạc các bảo vệt đội ố lò bệ bốc nay chinh hạt rằm nách ngã dầu quốc của phòng khan đập làm xã tuổi rèm lùi ngã mong rằm địch lệ tiếp ta mò lệ địch giảm xe.
3: เอตเตเรรวยปรากะหันเวทกบุญสร้างและนั้นจิทนมาปรากนุกนากอมดิมนานานาเมกนะครูจักยอกะหันปาโฮปาลานิเล่าเกิมกรามดิปรากนะกระเดมดาและนั้นจิไอเตียกะปรากะหันซะปลุ่มตน
1: เบิงดึมกว่าใส่ถั่วเบิงหอมปรอนันแบรบุกละกะหันอดับสะเอตรงลักมดิละกลายจองเบนจองงะเบิงกรับโจกะหันอดับและดันจิงละหันรับเนกมรุปดิอาเตเปกะเติมกรามดิกว่าใส่ละกะบุญกะนับกะจับรัง Nai jing pro ngai jak siam, pehi pol pih kum kahan hadap sa, mdip lar na nao bo tu tun leh mo nga, dru ba pong bing kap kahan ger ketum krap di ko say, leh ke bun kenap, dru mkom krap, kering buon sang po thuk mok lem lih mro di ke yar hen.
0: Hadam dung rup meng rak lem mro, lan hadam dung sap lu mdung rup tak lak rai nai, mchuk tap nai ya, leh cha kem di buon sang lan hadam bing kap dream ding lang leh, buon lo tom tom lam hadam dung rup etai.

0: ลุมก็คุกมือปวนสางและนับิ่งกับกับไปเองเจอกับเด่งกลางจำดวงรูปหังไกลเดเมืองระกลมเราและนันจำดวงสับลุ่มดวงรูปจักรลักลำจำดวงรูปในหมอตุ้มตาพลสนายกำลังกิดกายประดังจัดจักรลักตูมแปลงละงะจำจนตินกกระบินตาเล่าเมืองกำลังกิดกายตรงเอิงดังกึ่งปลุกปะสังระโตเรมกนัตุกหันเกรมกังไกลดับนางกลงเองิดเอเตก้มจริงไกลเรมนะและบอมปกติควากำลังประสังเจแอจาร์โดฮูฮีดวงนิบุญแสงนันตัวปันทุนตัวอิปอตุโลนำหัวดองยังจาร์กระเชมกลางประตุกกรามนังเบิงมอนังแจ็คตีสังระคือซาดันันคือตัวอิงงในกระทำกระรำกลางไกลระเองโง่ปิมเลระเงาเปลิดแกลงเติบลาปรองลำบุญแสงกลามรอยตะปลุกตะปันลันตะปันกระดังกิดไก่ประดังจ่าจักลักกลมจริงและกระไรกระบินตัวแรมและอันลอยแงะตื้มหัดจำตรุนตินอกกระบินตาเล่ากระดังกิดไก่ตรงเอืองดังกืลโปรปะกระไรกระบินมอมกลมจริงลอยลันดงรูปตุหังตัวไอตุนำนกลำกลมจารนาวกระบินมอตื้มดงจีเลืองเหวินมีเทือกลำตุเอืองดังควากระดังประดังจารควายปูลปีลากุกหอยจารก้าวเที่ยวอันลำตรงเอืองดังก็ยังควากิดไก่กระนังประดังจารควาหอยดองยังยังจารโดฮูฮีนิมกับลำตรงเอืองดังก็ยังควากระนังประดังจารควากระนังประสั่งเจอแอจารหุ่นที่จิ้มหัวก็ยังควากระนังประดังจารอียังกรีในกระนังก็ยังควากระนังประดังจารควากระนังประมักจังโตกุกเวียดนามจารดื่มดงจีลำกระนังกิดไก่ประดังจาร
1: ตีนกับเบนได้เปลามาหมดและดุมตาพนลำหัดระประกายกระจ้าเมืองกำลังประดังจารและนันกำลังคิดแก่ประดังจารกายำเพลงะดุมหัดระจนเมืองจุงเอิงดงจีกาวติหัวอันลำจุงเอิงดังกายังควาคิดแก่กำลังประดังจารควาหอยดงเยสันจารต้มปลังกระดามาประมรัวตัวพลนำเมืองกำลังประดังจารก็ล่อมกรำดิวายวัตุตื่นดุมกำลังทาระประกนุกนาและนันแกลปิมโมกำลังประสานจีแอตัวกุลรำจนมโรไซปอนามิตุดวบลหิมามังกนังเกตแก่ประดังจารก็เลยงะตุมหัดรำจนหัดรับเพนดังดงชีโดหูหุยเนมกับลำจุงเอืองดังก็ยังควากนังประดังจารควากนังประสานจีแอจารต้มปลังตุมรำจนกำดีกยาประตุมกรากไกลติปตาลำนั้นหมอกไกลกระจ้าเลยงะหัดรำจนบรบลสปันมังจุงเอืองกำกรามดิบวนสังกระจับหัดรับเพนเนตเป็นนางทารกเรหมอกแหลมกวบเป็ดกระจับและนันดีกยาหัดระมาพร้อมรัวตัวพลอตปันลวยงะหัดระมจนรัวพลอตปันกำลิมรอกลายปิมโมดิกยาร์เวียดนามหังตุมเน็กกรัมดิบระตุมกราจารดิกยาร์มารกจับรังด้วยนาวก็เป็นละเมื่อและดมหัดระพระกลายกระจักกำดิกยาร์ประตุมกราแอกสิมกลำกลมลิมรอหัดระเพนลาลันและนันตุมหัดระเพนโยตุมเกรมกลางฟาลจิงกะรำกลางกลายปิมลิบังยานาเตียเลยงานตุ้มหัดจำต้นกระตุ้มตาประดังเฟียนอมตุยงะและดันหัดจำประเครียมกลางแกล้ดับเป็นนักลันจารลามินุกเราบล็อกรำเตโนกับเป็นดงชี้เรื่องเหวียนมิงเชียดลำจุงเอิงดังควากระนองประดังจารควายปูลเป็ดลาวก็ข่อยจารเอวไล่ตุ้มเกลกระนองทาระประบิมลิมเราแกล้เป็นบาตุ้มหัดจำประหมดกระมาลำแกล้เด็บเลยจระจุงเอิงกระสุลมกระจารกายประนักุเลยงะกายำพนนั่นละลอยงะตุ้ตื่นกระนองประสานจีแอตัวกุลมลิบังเกรดลังรำอาร์จิงงามกราเดกยาร์ลำกระดับนึ่งกระนองเรามลิมรอมโรจารจังหลอประโยชน์ตุ้ตื่นฝาเดกยาร์เราเดกตังแกลปีเลียร์ปลาบักกริงลันตับกังหือกริงลันตับนายและดันกระตัวหางแอกสิเดกยาร์กระดับนึ่งลูกิสติกบรอดุมกรามตาและดันบรอดุมกราติลาวิทยา
0: อกว่ารอยตุ้ปลุกตุ้ปันลันตุ้ปันตีตัดหน้าเตเบนตัวสะเบนอันจานจะลายสังระมโตเรมกุนอตุกหันเกรมแกงกลายดับนางกลงงิดแอนเทมโกมจริงและกลายปีมูมนาเปลบอมปูแอนเทกะมกัดเตเพรแนมโตนึเรมเล่นอันตึมในกระนาวกันนักลำแอนเทเพรยักใส่ตุ๊กเหล่าพลุเล่นอันเอเลเหล่าพลุตัวปันเอเนเกอร์กระเชมตั้งกลายงะปีโมนั้นเมาถึงตึงฟาร์มจึงเซิงกระแองควากระเจมนัดมะพระกระหันอย่างบวนเวียดนามจุงตึงวูหงเซินลำจุงเอืองดังควากระนังพระกระหันเกรมกังลงอังกฤษอันเตปิลากระนังพล กจพระกนังพระกหันเกรมกังโกรงิดอันเตเล่นอันกนังพระกหันกวาดมา
1: ปะบงอกว่าเตตาเย็นเตเพียรโฟกาสจารสลายบราประเป็นมิดก็กลายเป็นโมเพียรนะมันแปลงบอมพาวตีทำกลายเป็นโมหมอเลงอะเลดมพอเห็นเตเพียรยัวกับรำต่อแรมยากเสตุกหลับลูกและดันไอเลิศหลับลูกตาปันเอนเดรย์มอคนาจุมด้วยมาประกาศเสียงคลังปีนิกเลยย่อหัดรำจนดมประตึมปะบอมปะพาวและดันร็อกเก็ตลำนกยัวไม่เตเพียรอัดหมอเลงอะห้องแกลรังกระจับเปดับเป็นนางลำเกลปิมมมนะมแปลบอมปะพาวติในดมด้วยมกะเตเตเพียรกับโตมด้วยแรมรวยงะและแกลปิมหมดใหญ่เตเพียรมก็ฟังแปลบะบอมบิมปลักนะร็อกเก็ตติโกลันรวยไกลจนหิลึและดันแลในเกตาเลนลอยเตเพียรเอเลอร์ตลอบรถปันเอนโดเรมอร์บายัวและดันปิมหมดเพียรนะพาวมแปลบะบอมพาวติและดันนะร็อกเก็ตบังแกลปิมโมดูกำดิมกะเตเตเพียร์มดิแรมมอกเสียมลังบิมกละนังทอยัวมดมโตละไม่เตเพียร์มเปตนันกะเสียมลังวัดปรามโตแรมเพียร์และนันยัวบอมโตละไม่เตเพียร์มเราบังกะเสียมลังกิดแกไกลงะปิมโมทวงเตืองฝ่ามตรึงเซินกะเอียงกว่ากะแจมเล็กมาปรอกะหนึ่งปรอกะหันอย่างบวนเวียดนามมปุ่มดีกะสังรำโตแรมกอนันรูกะหันเกรมแกงลงอย่างงิดอาเตียปรับเป็นเม็ดละจักมก็มจิงไกลปิมโมทเลิกกะจับมเล็มเราดมไกลงะปิมโมมอเลงะยอสีไกลกะจ้ามอไกลดับไปนางกำนุ้ยดังทังยัวถึงเตืองฝ่ามตรึงเซินเอวไล่สังระและดันดุมกันนังทารปรอยตัวลำลิมรอบรำต่อเรียมมดิงตีกะแกลแอบจัดคนหาติบนังทอมเซรมกราแกลเมาเดยัวระเผากระตองบอมตุกำกะเตเตเพียรบอนิกดื่มกะเตเตเพียรมตาทนมเปตอนั้นมกบมเปตงดุมกันนังปรอกหันกันกรังกะจับดุมหันจำจนกะเกรียมแกงแกลดับเป็นนางมดินังจับต่อเรียมประไปเม็ดกะจับไอเตียกะตึงปลารอ
0: รอยตบลูกตบปันมลันตบปันดงจีโดฮูฮุยนิมกับลำตรุเอิงดังแกแองควากระนังประดังจาร์ควากระนังประสั่งเจแอจาร์แกแจงกลายมาประหังนิบวนแชงมลันตบปันทนตัวไอปอตบลูกนำตีนกแม่ประไม่เลทิวังอันตกติลุปลุสะเอกนบตรงเก้าห้มท่อกบารองอุ่นมึงเม็ดดังฟังไม่เลาะวิตรงหังไอหนอลูกโบปรุงะสดเซงกะวาเรงกะงะอโมจักกะไกลติปในบวนสร้างเล่นอันไกลสวยปราลมึงตุ้มกดใส่ฮลักฮติปเยี่ยวกะตรงเก่ากะขวากะนังพระสร้างเจแอาจารกะเชมครั้งกิดแกนเชมกระปีเล่ไกลในบลูรัมติดอกมาพระดงจีโดฮูฮุยนิมกับลำตรุเอืองดังกะแองขวากะนังพระดังจารขวากะนังพระสร้างเจแอจารกิดใกล้กะนังพระสร้างเจแอสะเอกนบลอยงะจักกะไลกะเซมคลังพระคณะลำบุญสร้างมเปทั้งนั้นก้มจริงกะไลปิมตอมโบบลูรัมหังนิบุญสร้างปิมกละตึมพระหันเท่าตรงเอเก้าดงจีกิดใกล้กะนังกะเซมคลังพระคณะจารก้มเปทหังตึมกนังแต่พระโยธมกระเชมกลางกลมทุมพระงะมึงวารมนังบุญนิกไกลไปยวลันจอลมกะไกลลอยงะตึมหาจำตุนกะพระเกรมกังวารังกะและนันไกลลอยงะตึมหาจำตุนเอเลวติ
2: มราในดงจีโดฮูฮุยนิมกับลำตรุเอืองดังกะแองควากนังพระดังจารควากนังพระสังเจแอจารแตกลักแกดลังกะไลกะบินเมื่อกะไลหำเท่าปูตุตื่นกะเซมลังตุมะบิดไลและอันงะตุจิงรัมอาร์มกราดะพระดิกยาพระสันติงจารแตกลักคือทนตัวไอปอตุปโลนำตัวไอปอเหล่าปลุตุทนตัวไอปอไอมาปลุนาวกะบินมองตึมดงจีโฮทิเมียงเถาก็แองควากิดแกกันนังประสังจิแอจารดาวมีเล่นอันอีนวนบุญยะ
0: ลอยดามพระมดีกยามพระสันติงจานแตกลักคือทนตัวไอปอตบโลนำตัวไอปอดเหล่าปลุลังทุกทนตัวไอปอยมาปลุหัตระกัญญำงะมรามกลามตุนปรมาเล่นอันหัตระพระมดีกยามพระสันติงโยกบหังคือเล่นไตลอยงะไกลปีมกบกันนังทำพระมดีกยามนังทังเทจันตุยปีมแหมแหนมไพลเปยวาตุตื่นงันกระดับเกลแอบรึมกลับเคลื่องกลายหิงแองประสันติงตักลักลำกริ่งวาลกลุ่มลาและนันหังราชาตาจังเงาในจริงกลายตื้อขนางยมพันเปยวขนางประสังเจแอจาตักลักเกรดลังจักประสันติงเอวจักลูเฮนกลายรูปรักตุปิเลและนันดินังตื้อปิมแหมแหนมไพลมึงประสันติงลำกึ่นุกมเราอาจจะขยำงะทุกทนตัวไอปอดเหล่าพลุกรามดิประสันติงจริงประงะพ

0: cứ tuổi ngồi làm là chát trúc thôn tuổi bội mạp lúc gram đi đặc lắc chinh nó khai sân tinh lệ xem ác thật rèm thề chan cứ gồm ta lên ăn là chát tại chẳng ngào rồi tập lúc tập ăn làn tập ăn đồng chí yàng kỳ nè cả năng cái ăn khoa cả năng bọa đảng chát khoa cả năng bọa mặt trắng tổ của Việt Nam chàn đặc lắc trông lên ăn mạp bọa hằng tướm cả năng bọa เองเอากระนกกระนาติลาจามตัดเองเอาบรีกือตึมอิปุลเรตินกกระบินกระนังปีกุมตึมอิปุลมาพระหังจาร
1: ตินกมาพระดงจีอิสังกรีนเนี่ยกระนังกระเองควากระนังพระด่างจารควากระนังพระมาจันตุกัวเวียดนามจารหักมากดงถุมกระนังพระเบิร์ทิสคอมพัสซันรีไลเตซูจีเอโอกราจุนเตซูจีลาจารจุงกุกไดลวนSai to Children International, Yoklajun SCI, Lajar Anh, Lennon Axonet International, Yoklajun AAI, Lajar Hà Lan. Rê cập binh cả nâng bình gồm tùm ít bùl mạp rõ hòng chà rất đặc lạc. Bết thọ năn lại chắc lệ ru mừng tùm cả nâng bọ hòng chà lâm rìm lạ này cao. Cái ơn khoa cả nâng bọ đáng chà, khoa cả nâng bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam chà rõ Isang Green nè cả nâng bè thâu. Bết thông tùm kè tụ tình chạc gà lập hầm đi kè giả rõ bọ cả nọa. Chà rõ tạc lắc ở tục lụ nốt mọ kè tết lan, bọ nít lâm kriêng tạc kè bươi kriêng ế tì giang kriêng cơ nông lân. Lên nâng kriêng nếu bọn sang dưới bẹ. Sơn nâng chàng mỏi tì kè rù biệt lòng bàm rưu bọn sang cả nạp nhai. Cơ bọ m tùm chốt bọ ế rau lại nâng tùm nạch tù bừng hoa cầm rưu bọn sang.Gần thân tuệ bởi đoạp lúc xa tuệ bởi đoạp lưu hìm mà. Chà rực đặc lắc một lòng lưng tụ mạ sẽ tu hìm mạp lúc lâu kẻ trù. Mừng tùm cân nông bộ ảnh ngào con ủ con ả tệ là chà rực tài chế ngào.
0: Ê bùl kì xem tlang hội đồng nhân dân chà. Mừng đồng chí Phúc Bình nê kè tâm kì em khoa hội đồng nhân dân chà. Vẹ là nãy lâu nà kì xem tlang bộ tục kram nâng bằng hoa kà phùng đè rèm ra. Tục giang rôi tì sang ra cư xa. Lên ăn cư tòa y ngôn nê kè tâm xa đặc phơiทุนเรมตัวไอปอตบลูนำตัวไอปอตบลูกระจุสังระกือชาและนันกือตัวอิงงในกระทำกุมจริงนกขวบบางอย่างรวยเกะปะตุ๊กเหล่าปลุกเหล่าโจได้เรมระลำนันหมดลอยตุ๊กตัวปลุกตัวปันโจได้หมอกเลยรูมึงระพระอาศัยหะกะพงได้เรมระใส่ตุ๊กปะโจได้หะบังลอยหันระตุกอย่างรวยมนุษย์อุ่นแสงรองตินกมาพระปุลกระเชมกลางนกตุกกรามนักบังหะเกรดลังนังบังฮวาฮัตระมในปรับเอเมียดแพร่จำไซเล่นอันโกมจริงกะไลฮวาบังอย่างรวยกะพงได้เรมระไปทางนันตรงไซหังกนวดรุ่นแนมโตกะประเกรดลังรงแปเล่นอันเกรมแกงกะไลสวยปราลกะพงได้เรมระปลุกทำตินกกระเซมกลางดงชีพุกบินเนกะตำกะแองควาหอยดองยังยังจารกิดกายสังระหล่อมดิกระตังประเกรมแกงกะไลตัวจักนังบังฮวาหำทอกละตึมเกลรูดิกตังเกลมกบปิดปลาวาสังระกะไซและนำนิบวนสังลำประเกรดลังพงเดรมระ
2: รอยตบลุกตะปันลันตะปันเอปูลปีกุมพงเนจานตักลักโกมจริงกะละกะบินกะเชมกลางวิทหันตะประหำทอกะประตับเดิมเนกไกลำกือเลนุกเลมรมโรเล่นอันไกลลอยแงอันจะประสปันลอยแงไกลตับเดิมเนกไกเล่นอันเซมกราตึมไกลแจ๊มาหังพุมเน่เล่นอันแดลักทุนตัวไอปอตบโลนำนาก็เป็นมาดงจีอีนวนบุญยะก็แองควากันดังประสังจือแอจาร
1: ทุนตัวไอปอตบโลนำดุมเกลประพิกุมพรมเดียลำจารกระตุ้นริมเราแกลมะประมเดกระตังแกลปะยัวกระดับหนึ่งรอมโรลำแกลเลยงะประมตับเดิมเดียไกลและนั่นเลยงะหัดจับประสปันเลยงะแกลมตับเดิมเดียไกลและดำเซมกระดุมไกลเจ็กมาหังพุมเนียและนั่นหัดแดลักสาการเด็กประยุมพันลำหัดดาประกลมลามเด็กยาประตุมกรากลายติบตากริมดุยอยู่เบะและนันกริงเจือเชียงเกลทนตัวประตัวประสานตัวประตหลบลุกมีได้ที่มหัดดาประเฮิมเท่ากับรำตับเติมเด็กไกห้องประงะเท่าสังกละงะเยาะกลายติบจากเสียมเห็นและนันไกลกับเบนปีมตัวโบพมเดียดักลักของกระดับดังเราและดำลิมเราแกลมาเพราะลำกลินุกลิมรมโรมอและเหตุเบกจุฮิตุคนาดุมเดียรวยงะอีปุลปีกุมพมเดียมกอบจริงและอีปุลงาประเฮิมทอมโรห้องตะปันปลุกจวบใหม่ใจมกบเป็ดงามกราและดันดุงและปลุกจุฮิมโรหัดรำดุงสับรูปดุงรูปแกลมตับเดิมเดียไกลกลินุกลิมรมโรไกลตื้ตื้นกับพมเดียลำพระแกลมเราและดันหัดรำดุงสับรูปดุงรูปดักลักเอลาเกียเปรสไซบอไปตัวบรัมเทคนันกวลกะงะปรวะก็ยัวเกรมแกงไกลดับปีนางกระพมเดียและดันหะไดลักอีปุลปิกุมพมเดีย

0: กระดุดโอ้เบดาเปียมด้วยบนสังหลอดเท่าจุ๋ยเปียกกระดักจุ๋ยหนุกใน
1: thì muốn giữ gìn được thì chúng tôi cũng đây là một trong những
0: bầm còn chim vết cài ngại giang cầm yên mở duệ này đây chim bọ ngại chuồng phan về hầm cầm đi buồn xa hở gồm gộp về cái chấp bị ta cài khắp cài bộ cả tuần ai ở tàu tiết lệ nạn đùn lằng vằm vết làm cài đẹp của quạt làm vết nọ nằn bầm còn chim vết con nọc cù thà cài chim cha làm đùm bỏ buồn กระเด็ดเปียดิมลาคนักครูทารกระเด็ดเวียนามก็ความเดียกยาประชินเทงรวมก็ความกระเด็ดประตูกระกระเด็ดบดาและตามกระเด็ดบดึกบนซ้ำประดิกยาเห็นกลายมอาเกตีลำเกลมก่อมจริงเวทกลายง่ายยังกำยืนนั่นละละมอวัดพงหะได้ตัวเรียมรำเวททำดิมตวนควาก่อมจริงกลายง่ายยังอาเตียพงหะได้มอกระเสียมลังประไปมิตรดังง่ายยังอาเตียทอกละเกิมเทมนังเปียกงะยางดุมพระตื่นงะและนันตุ้มไกลกำไลลำรวยงะยางเพชรตอนนั้นทอกละไกลกลมกว่าผดังดึกบนสร้างในไกลแรมยมพันตีเตอร์บุติละบังนันพงศ์ได้ลักทอสร้างไกลธารกระเยาะนาอมยกนองยาเสียลำตุ้มไกลตัวดื่มดุจโอเบดะมอมก่อมจริงเวทและนันสวยเกมลำไกลเตปีนุกใน
2: เราเรียกันในก็ต้องที่เอ๊ะด่าเกี่ยงละตับเป็ดทองที่ฟุ้งกับบะบวนอันเนี่ยบะบวนอรังต่อไงสวีตอันหลับไปเลยไปก็ต้องแซมเพน
0: เพิ่มกล่อมจริงเวทีนุ่มสักแรงอย่างอเตียแกลยมพันตาเลยเรานั่นละเบทอกไหลนุ่มแกลงอย่างนั้นเสสีนุ่มกล่อมจริงดังอย่างแกลริวยางกระดับบาร์โฮเอ็นแนงชิงแกลตุยเรื่องกแกลกำไลมอมยุบบนสังเกตเพื่อลำตุ้มเกลินุกตอรวยงะอมอทอกละโอแกลยมพันสิทธนิแกลงะอย่างนั้นจริงไอมากมก่อมจริงตุกำเมาหลอดหลังเวทเติมยุบบนสังทอกละแกลยมพันก็ได้ลักหมอดูรวยงะและนั้นหนึ่งตนควานหลอมตมปลางมอเสนันเกอมก่อมจริงวัดแกลงะอย่างหมอแกลยมพัน
3: คนสร้างโบตนายลำไกลเด็บคนว่ากรูยวยนาไกลยักแซมสนันโบจังหล่อมดิกยาเห็นจะสีตนายนั้นดุยเมาและจะสีลำไกลกระหารูปในปึกยามในตุกนะใสยามในดากนะเปียแจในดากดอกมุญตรงจริงชาติอันยิงกันว่ากรูยักแซมกับโปยอันกีดินั่นแหละยิงโปอัดยะเปียวและนั่นหล่อมดิลาเห็นอันก็ยิ่งยางกันว่ากรูนั้นอันจังกับพงตัวเองแหวสสีมังไนกัดล้วนอัดเมาไกลดิอยู่ขับจังดิ่งดิ่งลังกันว่ากรูโป
0: เติมก่อมจริงเวทเรียกบนสร้างดัดเท่ากระประตูตื่นยมพันคนกรูดื่มเบียลากแลทารกระดักกระตัวเองเวทลังเอาหันจำเรากระกันนอเซตนิกิเลเฮนกับพ่อได้ลักและดันตัวเองเวทเท่าสร้างตีสร้างกระเปียกกระดับกรูดื่มดักลักหันจำเราทารกระสร้างกรุมโซมตาและกระตัวเองเวทลังคนกรูทารกระอยู่ในเดตัวเองเวอามายกันนองหมดหลังดูดโอเบียดดำดำเป็ดทำด้วยกระดอมบุญด้วยกระกันนาวกับคนหักรูดื่มกระเสียมตัวคนหักเด็บไกลขับโบไกลแผ่นปีกดองโมไกลแผ่นปอกใส่ไกลพัดกะดีและดันไกลละจุ่มดีมังสะอยู่นะ
4: เพราะจังพิมตารูปในกระพุงบุญสร้างกระพุงยังได้เล่นจีจังจากตัดเงาดาดารังกันฮิวจังอังเท่าเมื่อกับกลายเป็นแรงตั้งมนุษย์ดื่มทั้งพวกในฮิตแรงอัดยาเปียวและนั่นแรงอัดล้อบิมดีก็แล้วบิกระจับก็และจังก็ยิ่งจังแรงเสร็จเมื่อจีจังบุญสร้างแรงกับยุ่ยในปูอย่างใดแรงอัดสะอาดรำบิดจังบิกระจับกลายเป็นแรงแรงเรบิลาร์ก
0: ็มดโรตีอกด้วยนัดลังละบุกกระปูดปุยเมื่อกลายคานกลายเกิดตัวลังกระดำเอียงเอาดังปิมแซมแซมไล่จิงชาดกระเปียเจ๊และนันต้มกลายหยัดเรือกระกลายไปขับโบกลายแผ่นประกอบใส่บังนันทอกละกลายสวดเกมเมิมเทปิมด้วยห้องประกอบใส่บังอยู่ในเด
4: จังปิตาละกลายแผ่นดื่มไอ้นุกดื่มดิเรามอลและจังบนตุนไอเร่กลายแผ่นต้มตะนักโจกกับยุ้ยนอยปูลกับบุญสร้างปนิกนักเกลียบิโกลุงโมคนโดยยมอลและดึงดาดื่มไอโลเรามอกลายเพียนอยู่กับจับสนักดึงมันนั้นเรามอกลายรังกลายกรีกลายกึศซับกับความดุนกับมิมาในปรองดุนไอเร่จังเกลียดิบเร่ยมอกลายดิกยาร
0: Kerja pihak amat jauh kena mengkak mcing vit dojo, kau juga tak sak lain ngak yang ati mengkak mcing vit ruat naik, setnik ati bermuat ter amat jih pihak jak. Mlih meromro, baluk lem rom rang jak, ter klairu yang tum kata ngak yang ati dan ngak yang, kadap barho o hina cing car, let nan nuk mengkak mcing mau mak rup, mak sap, mau kerja pihak luih lan internet, setnik tum klai tara kerja nan mau kerja pihak jak, ilih kabrak kasim tua, ntum pelangka nuk etek nap. ยมพันเห็นมลิมรอมรูอามดยกนองมดนุกเรียบลำอินเทอร์เน็ตโดยโอเบดหล่อติมเดวิดลำกระเฮดเปอร์กว่าลำดูกับพวกเดลักกระเซมตัวสร้างรำอารมตมพลังกระเฮดรำระและนำดิบบนสร้างและโทรสร้างกระเฮนกับคุณครูทารกระดึมยูนาโป
5: มอบไรลุยเกรกนวดที่ปีเดกาเรมอบไรลุยกระเบียนมิมาดุนไอเรนั่นจริงสัมตากระยุมแปะตอกแปะสดตุยกระไรวาใบตุยกำนงสับปงตุยกวานตัวเมียดึงมังไกลดุกดึงบังหะเรเซียมลังดิมมาหลงตุกกระไกลบลูกย้อนนั้นจิงเรตุยเท่าสังจิงสิจิงยาลังเรตุยเท่าจีจำตากระเบียนนั้นตุยเท่าโป้จำตากระเบียนนั้นและตุยดุกดึงบังหะหลงไกลย่อกล้ามาสนันกระดิมโตกับพงบนใดแดงหยุ่มมือ
0: บุกละดังบังสักแรงงะยางบรอเฮิมตะมอมดิกยาเห็นนั่นละบรึงามกระจักบรอจีเปียตุ้มแกลทารกระเดิมตุ้มจวนาเบียลำจาระตักลักลำนั้นตุ้มแกลงะยางอติมอกระเปียเลยลันอินเทอร์เน็ตมอยาเป็นน้ำกษากระทารกระเสซีแกลงะยางอติดกมกอมจริงด้วยเลยงะด้วยทอกละเกอคนักกรุดเดิมจวนาตุ้มกระจักมกอมจริงดังงะยางแกลริวยางกระดับบาร์โฮโอและดันตุ้มแกลกำไลลำรวยงะยางเตอตุ้มแกลไลนันมอกเรียบยอจักตุ้มคนครูทารกระเฮยเวนาเอาหมดยอกนองเมื่อลำแกลยัดเละดื่มดูโอเบดาละมอกเรียบยอจักด้วยลันอินเทอร์เน็ตจังกระเพาะได้เห็นลูกแต่นับมอโนกเซียมลังตุยเรียม
6: Trong show thì chúng tôi đưa ra những cái
0: làm hạt rậm đạt này mày giật liệt lại chặt xem lệ nan tây nguyên vết thầm đi tar kẹt để cởi tội mùi cá xiên làm con cua đục duyệt na làm kèm đạt này hình ngọc và do chúng cá rậm đang cá nòng rau mày giật liệt lại lại khan lại cơ tuy lại ngậm cướp đầm đầy đi mầm rô làm bọ tar kẹt bọ nít cỡ này mày đạt lại tar kẹt mừng sạ duyệt na lệ nan đi cởi tội mùi mừng đi yêu vẽ để sai cởi tội mùiดมไกลจีเปียนำอินเทอร์เน็ตเอลิกาลกับพวกเดลักตุยเฮมเมดาอามาเทากระเปียอบงัติวาไกลทาร์เกรไกลกันยำพลอัดมอมเดือบนสั่งเบอร์ก็อยู่ตามเดือบนสั่งจริงพลกับไกลทาร์เกรสะยวนานกกระเปียคนครูยวนามก่อมจริงและดันจวยเปียคนครูทาร์เกรกับตุ่มกลินุกก็อยู่นั้นมก่อมจริงเวทแต่นั้นลิมรอมโรหมอกแหลมกวบเวทก็ยอดนะมก่อมจริงวิทย์เปล่าตีเราคนกรุดเดิมมาซับมารูปและดันลิมรอมโรจังเกรียบเปล่าเลยลันอินเทอร์เน็ตและดันตีพิมลาตีลุนกบิบรัมตัวแรมมดิกระกันนอกแหล่ทารกระเดิมเยอะนาต่อเจ็บเปล่าก็พงหะได้ลักกินดูไก่แต่นับ
7: hiện nay đang thực hiện cái
8: ระนาจารลักลวยงาดำจนโรเจอร์สปันได้นำตุ้มดำจนกันเกิมดิแกปราถากระลำนั้นดิงาจักดิแกปราถากระมโรมอกระยมพันตีหอดำดิแกปราถากระจิงซาลำตุ้มดำดิแกปราตุมกรากระติบลำจารรำกอมจิงดาตุ้มแกลกตัวมุนจากแซมเกิดตัวงวยตลังและนั้นรื้อมอลูตัวงวยเรชื่นทิ้งลำจารตักลักมอดลังแกลกตัวมุนจากแซมจิงปรางายมพันตี
0: ดังบังแกลงะยังกำยีร์บุกละถุ่มแกลทารกระเบังสะยวนามาปั่มตะมเสซีฮเจียมเตียเปลากะแกลเจมดาวกะเปียเช่มเดกแกลกลมควบบนสร้างกงฟุกแกลริวยางเฮนายจิงชาและนันคนหาดเดบกวัดลำมมดิบบนสร้างดมคนนักครูทารกระนันมอและอดุนไอยาเลียและนันมอและโคนักโจละตุยแรมกระเปียดังบังตุ้มแกลงะยังอติเดิมบริมอกระเปียลำอินเทอร์เน็ตเปียโพหะได้หนุกในเท่ากับพนักงานหรือคนนักครูทารกระอามอยเปียลำปรองหจีโอเบดหละมอจีเปียดิมนาระหะได้ลักหนุกในแต่นับอาดัมดึงรูปไล่กับโปรเกรียบและดันดิมนาคนนักครูทารกระเหยื่อหน้าห้องไกลเดย์มึงระแกลมเราและดันหาดัมดวงสับรูปดวงรูปตักลับหลันในรอยละตับในลายจักกำลังบนสร้างและดันดิ่งกับเตรมดิ่งกลางและบนอาดัมต้นและมาดัมดึงรูปไปแต่